0: ียงเยลกาชินาวกิติมักกิลังดุมานเบเซียงเสียงลากวางนับปารินามุมปุ่มเนมักไปนุ่งบังอาเลยนุ่งบ่าวรูปเอาตากเล็กลีไม่ไม
1: ่ว่าแต่ป่าเดบีปงนฟัมลำดมอิมามานิปูร์นี่นิ่งที่บีมานิปูร์อาจารย์มิไรนายเดบีปุ่มเนมักปุ่นนายกนายคนไฮวินีอัฐวบปกปีอิมานี